0: We want all day, we want all day, don't,
1: ก็อย่าดีแม่ไม่ให้ไปสิบ้านเด้อโอ้อย่าดีแม่ไม่ให้ไปสิบ้านเด้อสิซ้อแม่ได้อย่าหึเอื้อใส่อยู่แม่ไม่ได้ให้ไปสิบ้านเด้อของแม่ได้อยู่บ้านเด้อไปแม่เด้อตอแกดีบ้านแม่เด้อตอแกแม่ไปแม่ตอแม่ตอแม่ตอแม่ตอแม่ตอแม่ตอแม่ตอแม่ตอแม่ตอแม่ตอแม่ตอแม่ตอแม่ตอแม่ตอแม่ตอแม่ตอแม่ตอแม่ตอแม่ตอแม่ตอแม่ตอแม่ตอแม่ตอแม่ตอแม่ตอแม่ตอแม่ตอแม่ตอแม่ตอแม่ตอแม่ตอแม่ตอแม่ตอแม่